0: Yan Akaswani Turan, Shimang de Leonie Wadak by Hindi or English Koboranko Knaswaha, Somoida O Sneeminich Kung Bajonga, down at Shimang Atsak Magatam Pagatam Rangni Rangani, Mungani Rango or Jack Marakni, Kabe Rangani, Mamatang Narangani Kok Naswanam again.
1: Nam Kabatir Kamazok Namang Amami Palsalizok Amati Kamaki Zabang Naknya Amang Kromakji Songari Tongarunga Haipa Naknya Amang Terbang tak ni kepari tong warung ah ipa nang ni mama ni pal gema ki izaba mama mama iza jok mama inamu peti di sali ki izaba mama kepang Wah, sweetem ni kita, mama nam, suarung apa mu? Ni ciran-ciran kita, sekarang nasal girana, ni palsarung apa ngamu? Nanti, ama ketau zazo kan ni tua konmu. Sokhi kita sokla zo kanna kunmu Amani ni palsa gatang zawani Anmayari zokun Sokhi ni palsa gatati sokla wa Ua kunmu Maati Kunu bari katu Mana dia lari joki, mama. Mak kumat mak del ketu. Panas alia joki ni. Angati, pak kuti sak kenu. Mama uge panas, angang katung amu. Pak ku saliwan kenu, kang ni salgirana. Angang pinsung amu. Satala wikerni ni sokalang yukmu mama Iyo ketul satulak seti akan alang nong yukmu Kang salukina Palwani palbi makni rak gubang Pakuti isak kenuk angatinu Setul nirong misin yon nupang Makku saliwan kenuk Angatimu Katala wikerni Ini sokalang ongjok Mama ukepangmu Riyo ketelzak setia Kanalang ongjokmu Tira riyo ketelha Pak meng mamaku Sungkini satala wibu Pak mengmu Kemana kagiza, kemain sokalong juk, mama ukepan. Salinani tukiza, saliakan nalong juk. Nak napa, angapa, anganan, nak nyama, anpa mung. Anganak ni sokhi lupa mengmu Ama kemah sok anisa Ati Ambi amak no kesalia hazok ni Uamu Ati Tatalak vi anisa Namu Yok tegem nisa buamu Mati Atam gharira kuti kuwal jokun Amala gharira kuwa Atam uksisa ku Saza jokun Sokina uksisa คุพัดพิยงมาหมอกกับปานฝ่ามือน้ำสุขขีดาร้อนนุ่งปวดฝ่ามือทั้งสารพิลาอันนี้ดีจนาบักดีจจานูคุกรูดีกับป้ามาเมากับป้านินกับมึงมามาคุอะมีเรื่องศีรษะมาทำดีจ้ามาคุณนาเตลมาเตลกัดทูบุฟามนูคุชับดีนัลกัดทูมามาคุวันรกมามูมาคุเตนิสกัดทูสุขังสัลลิรกมามูทัลสินสินฮามามานิกมานิจามานุตียังอติยูร์การิกนุกนังยามัชกิจติยังอติชูนิขะสินขะสินฮานตงร์การิกนุกนังอินามสตังกิจาอังอติมาอตินดัจิสาเชลมาตังคุรัมพลีนิสกัลลังองจูมูมาเมากับปะอันมาทางคู่ครึ่งเงียกันนั่นลังงงจกสักข้างสารทีระมมามาควานังควานทีระนับวัดตะหามงมูนาทียาลุกมาสักข้างควายควาส่งดินันอิงกลามงมูPol nyuru kang wangku, pak ageta tak bisa, pak pak meng mamaku. Ak nyuru kang wangku, ning ageta ning amu. Mak kepani, mak ketaku, mak apa kekumini, pak ageta mamaku apa amu.ยามไปดำสิ่งนึงอักตาหนึ่งอมอันยูรุ่มจึงคู่ปะอักตาปะพามึงมามาคู่อมปอลนิวกังวังคู่หนึ่งอักตาหนึ่งอมเจรามานาปะอมมามาคู่อมนกที่ชงนาในงามสักครั้งก็อาอัติอามาคุที่ภาวะกรรมตะกี้ข้านุคุกนุคุกพัดที่กระทู่อาอัติสัลยามีสุขยกมุนิสุทรีบัญญิชามาคุมาเดลที่กระทู่นาเจกันมาหากันอัลจุกมุมามันกันมานั่นอังติทะลุสิ่งนิ่งรูร์การกันนกป่าอังอ่ะขังในสัลยานันสุนิจันฟังสังสัง